0: Kol ya chakha hepno ching kine ke khorang khana la yang itong lai khata abo saimya kisa sak ching jal nok samon ba kai ching to phano nashing tong nai chai to wi tong nai norong ke kok lam shao nani norong bai manjo nani tini ni shal saimya kok lam bo mo hai ngai no tini hai pa no chai to kong kok sana ne nai ne gena hello
1: hello hello
0: phung ka ham ta khu
1: khon khana ka
0: i i khana ka ta bo khana ka
1: ki le khana ra ya am mu khana ya bu bu khana ya na
0: abo hai no tini kisa pula ni simino kisa jang ja lang ta ka
1: au am gula ga tini mil moni
0: au lam shu gono no panda o tini tini ne pula ceng kok selain ah ni tini panju lagi ya.
1: Kena tahu
0: nombor hamba apa. Macam sih, kena nombor hamba lagi. Belain orang
1: hamba
0: itu aku bukan ano. Ojo ramah cuma ni bagai. Aw, kau tanya kok sahun itu betul ni. Aw, kau ngiyo ama haida
1: au au kok sanasan ga ke to je kunu samudan je kunu koi kalpana sara be je tumo phata kai kaset kalai se manu laike ka kai samudan phata kai samudan ni abu to ko ke kunu samre jarau kai yo bon au sibo kai yo ja kar ya samudan sa ke ni sara mutin de pa chi
0: ทําอะไรวะเนาะก็ถ้าอินคอร์ดกระเช้าทําบุญตอนทานหาที่บริอาเกบาเกบริปริกอลปอนะป่ะเป็นอีกไหนนะทําตังค์แกงทางว่าให้เนาะบายเนี่ยทําตรงนี้หาในทางเนี่ยอ่ะบ่ทําจะเคยบ่มีวุ่นวายชื่ออยู่เนี่ยอ่ะบ่ทําบ่ใครนะทําอีกจะคนอ่ะก็นอกทางนั้นป่ะทางทางทางครับว่าจะคนอ่ะก็มานี่บ่บริการกันนี่ป่ะใครน่ะทางแก นอกจากนั้นเรามีนอกจากนั้นถึงจะบอกให้กี่ครั้งบอกให้กี่ปีนี่ใครนั้นบอกให้เขาเชื่อใจกันแล้วไงเอาแบบการเกิดบุญชูชูเยอะสมกันแล้วนะว่าบุญนอกจากนั้นใช่ดีป่ะโอเคแล้วมีเจ้าคนนี้เขียนตัวเขียนตัวอังกับบุปผาไงทำกับเขาทำไงบุปผีจะกับบุปผีจะงงมันจะเขียนทำไงเอาไปชิงใจใครบ่ายบุญนี่ก็ได้นั่นอาลูอาลูก็ยังได้กินข้าวกินกันด้วยกันนะ มาอาจารย์ก็จะรู้คนอื่นคนใครก็บุตรเสียหมดอาบังเนาะที่ได้ใครเนี่ยบ้านอยู่ในชุดยูนี่อาบังใครเนี่ยนะอาบังโอ้อาลูกก็เช่นบุตรเขาจะเขาเขาจะเขาบุตรจะเขาบุตรจะก็บุตรเนี่ยบ้าอาบังที่ได้ใครเนี่ยมีมันอ่ะพ่อแม่มาบ่ได้รู้ที่ได้ชุดยูนี่ก็บุตรชุดยูนี่บุตรใครก็เนี่ยยังคนสมบูรณ์ยังคนสมบูรณ์ที่อาจารย์นั่งนั่งนั่งนั่ง
1: เจ้าเรานุ่มบาดเจ็บคนอื่นในตัวนายบ่บ่ละโมบ่พูดเชื่อสุดทางนายบ่ไปไล่หนูบ่พูดเชื่อนายวันนี้ที่นาดาราที่เช้าบุ่มที่ดาวก็สมมติต้องใช้บินนี่สุดทางนายบ่สินดาใครสมทรายวันเช้าก็สมมติบอกก็จะสาวสมนักอาบอหายวันนี้ใครนั่งทุ่งเยอะกว่าใครนั่งทุ่งบ้านก็เจ้าบอกใครนั่งทุ่ง
0: จันยันยี่เอาบอกจุกตาอุนุสารเดียบอกจินดาใครจินดาอะไรที่เนี่ยทำมาอาบอกกันเนาะคนนี้เราต้องเอาไปเยอะจำงั้นหันเดียบบ่มีสูจิโอในกุ๊กกรรมก็คือจินดาใครเนี่ยน้องต้องพักใจไปสมทบกันเดียวจะคุณสมองพักใจได้ทำงั้นก็จะเรียนมันก็โอ้สุดยอดมันก็สิ่งนั้นก็บ่ที่นี่ใครเอาบอกตาก็ใครจะไปหาปุ๊บ ยากบ่ตอนนั้นพักกับใครทั้งนั้นก็ไม่ได้อาบอุ่นอาบุรุษคนเดียวที่มีอยู่ถ้าเราบอกยากคนนั้นสมุทรนั้นพันจะไปถ้าตอนนี้จินดาบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้านบ้ 즉 랑마보 제사

0: بخرا رودوی رکاوی شه بالک سپنگوی نارگو. باسنی بال شکای شه باسنی مایشیا و نه بالک خدا خدا تانگی سپنگ نارگلایو. گه گاتی با خزم هایی دو پارا خفنگو ما. هتای کوتولوگو ما من خدا خزم کوتو کوتو خلا خلا. ای گلا دراتی شه. پریشیگل رو گلا گلا بتوان متشج بخرا و متشج تیوی.
1: گاتی خیو.
0: خزم کاوی لام ماست. گه چی نه لام ما cái chuyện lén khẳng cái chuyện này tham ăn sờ rác không ai dám nhận đi bà, cái ông bố bố sư cả hàm mà gì chuyện này tháp có sống tham ăn rồi phát ra hàm thang ăn mà hay mà tổng ta, cái tao cũng bảo rồi lén sẽ lén vàng cái lén nó sẽ này cái tham ăn sẽ có tốt hơn ăn này tham ăn có lót sẽ hơn ăn này cái bà, có tam na bà, cái này thì cái chuyện này kêu rồi mua về mai chu tham bò, đừng bố sư tham chiếc lấy xuống na mà
1: Kolom tikik lay.
0: Jadi orang mai cuma ni jenis busak sama zara zagung tu, orang mai orang kima ni mai cuma ni jenis busak zara zagung tu. Orang biam kerja kah yang tangguh. Jenis sorry lah. Orang monoti sewa saya suka, saya mai orang no, no bayar orang no tikik lay, orang kerja orang kaya orang kaya. Apa busuk tu pun biam kerja mahai. Kaya jenis, orang kaya sor sor samung tang mah macam ni, yak yak biam kerja mahai. Kaya jenis ri tang mah bukan aje, jenis ri sengkang kaya busuk himui matang. Aro yak bai yak kong bai jeng dal khai xin bai xin bai ma tong o. Gai, apa bo jin ni busuk jin chori wo ka ham mung tong. Gai tabu la am tiro se khai liang gai ba, am tiro nusu nu liang gai ba, beram di xin xin ai mule. Gai, ayang ti nyo, iko jesuk kelai xin gai asuma kutuk tabu ni o du go mo lo. Gai, agi chai jesuk kutuk asuma kelai, agi baro ro ru suk ma bo kong. Sama buka ham, nengah buka ham. Baris nak kay kayo, mesti deng kayo. Nong ni mesti deng cawo. Baris mesti deng cawo. Sar sara. Kay tabuk le, kaya bu naik bay liya. Kay bu, bu asal agi nahi, ubung liya.
1: Mesti deng kay kay deng set cawai kerja, mahai. Kebang kok tamni kay cengu je kelai, tete kay mama ni cawu rok no bisi, sama ni bagai.
0: Abu mang senai lagi. Kalai tetapi mungkin dengan bazar orang naik naik saya hati wah naik satu kerjung naik satu naik satu. Mak abah betul ke naik satu kalai abah di sini abah berusaha sama ribui bukan betul cari bukan naik satu kalai abah nak kawan suja. Kalau mak cakap macam tu je lah yo. Abah takkan kalau orang abah hanya ni lama setanggu. Di bazar ni je kuno agi jengkel repu wah kuno sabun ni hai jamung nungung bazar ni tu kani. มาบอกรอกมอเตอร์ก็รอกเลยใช่ๆๆเนี่ยมาเห็นน่ะอ่ะอีกจังจะเรียกพรุ่งรอสุกลาลอบงอลูกมอเตอร์กระรอกอาสิอืมไกยิราดิรอกไกยิราดิรอกก็สักทําไกฉนามจ้ะอืมอะกินรสุกลารอกทาร์ซาดูทานานี่อืมไกยสระไกฉนามจ้ะของมาตะกุกเลยไกตาพวกนี้อะกินรสุกลาจังจะเรียกพรุ่งมุไซเพมาบายอืมตาพวกนี้รสุกลาเอเวอร์ไปชาลจะพรุ่งมีเลีย
1: พอบทเกี่ยวกับอาวุธอาจจะหายอ้าวไงอาวุธนี่เราต้องเอาไว้ตั้งนานนะคะไอ้ที่นี่จะสึกอะไรอาจจะโน้กตุ้งไว้สักตาอ้าวอ้าวอ้าวอืมอาจจะโน้กตุ้งไว้ค่ะไงคุยบอสน้องบอสทำอะไรก็รับได้ช่วยน้องทำอะไรก็ต้องก็บังตรงก็เต็มบ่พร้อมนะไงเด็กก็กรีดที่ชาวจะสลายไหมปัจจุบันเด้อเด้อเด้อเวลาไหนทำไว้ทำไว้ผมก็ทำเวลาไหนทำไว้ที่นี่บุกก็กรานุเวลาไหนนั่งก็มันอีบ่ ช่วยช่วยแค่หน่อยใช้กําลังค่ะมินิคอกรอกเนาะเอาที่สุดก็เลยอาศัยหน่อยคุทุกนี่มันนี่คอกไปเวลาหน่อยมินิคอกลำเราก็ทักซักแต่มีเหงาไก่จึงเวลาไก่ไล่เต็มเข้ามาในมุสุมันนี่อาบูที่นี่บอกว่าบุษกุทุกนี่ไก่ยี่อาบูจึงอุลมานจะแค่สิมิเซชิวฮัลโหล
2: ฮัลโหล
1: ฟุงกะฮัม
2: ฟุงกะฮัมบุกฮุก
1: ลำชกปันดาวดูชักไรติดตาคุณ
2: นี่นี่ปันดาคุกะฮัมเนาะ
1: ฮัมไป
2: ดูชักไรติดตาคุณก็บอกว่าทำอะไรได้ยังยังก็ไล่ขันยังไข่กุตุงกุไล่ขันยังมาแล้วมุ่งไข่กุตุกุตุงกุอืมอืมอาบอกอาบอกเสร็จเลยเอาพี่เอาตอนนี้จีนีตินีนี่ก็บอกทำงานกันไงจะสักไล่ละมาอาศัยกุตุกอบุสิมิเซโดมันเนี่ยถ้าจริงจีนีบุกคุกงานไงบินิเฟลเลยมึงเนาะสิมิไซขนาดกันตายก่อนเนาะ
3: ว้าว อาเพลย์มันเนี่ยอาบุญตั้งก็ตั้งบุกเจ้าเพลย์ยุคจังมันอ่าอ่าอ่าก็ทำมุงทำมุงเนาะทำมุงเนาะการก็ไล่ขึ้นมาแล้วมุ่งมันอืมอืมอืมอาบุญเนี่ยสมัยทำมุงก็ไล่ขึ้นมาแล้วมุ่งก็แบบอุตุงขัดตาเนี่ยทำเสร็จไล่ก็แบบอืม

ขนาดอะไรเด้ขนาดอะไรเด้สิเนี่ยต่างแบบระจำมองเชิงหาสักนิดระจำมองขนาดอะไรแกจีนิสตูดิโอจะรักก็ไหนนะแกฟงนี่ดามจิชาตามัยชอติบริจิทามังจักแต่กบังมาระจำมองเชิงขนาดมันก็หาสักนิดระจำมองนอกอะไรแต่จุดระจำมองแต่กิชาตินี่วันชุบมองปันดาวเชิงกอกลำชาฟรัวมาให้โนเชิงแต่กูบุนีจุดาระจำมึงรอคลานะขนาดไหนพี่บ้าอ๋อจราวสังให้หนูให้ทางกันนะฮัสก์นี่ระจำมึงฟังชิงก็จราตั้งยิงกันเลยจึงข้าจักจราเนี่ยวิชิงก็จึงอมให้ระจำมึงอมให้ชามึงตั้งนั่นเองให้แกเจ้าตัวน้อจึงวันชุกในแค่จึงบอร์ร็อกบอร์